ไม่เหงาเดียเนี่ยไม่เหงาเดียเนี่ยไม่เหงาเดียไม่เหงาเดียคนไม่เหงาเดียเนี่ยอาทิตย์จัดที่ฟ้าจิตจัดที่แม่ฟ้ามันเยี่ยมุไม่เหงาเดียคนไม่เหงาเดียเนี่ยว่าเรามีสวยที่แม่ฟิมุสวยเนี่ยเส้นยิ้มเฟ้อ